มาตายกันมาตายไปเลยคนไม่รักคนอะไรหมดนะทำไปบิดาชกุศิพยันจูดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูแค่ตัวไปจะตายเอาดูสิว่าเฮ้ยมาเนี่ยคนทำไปนั่งคนน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กลีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและซาตูร์เอ듀เคชันเซ็นเตอร์โอนี่เอาโอซีพีแอนมาตะคอมพิวเตอร์ปาวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกโอตอมบิ๊กลีฮาเลมากรมาบิ๊กลีกรมาอีเบงก์เบงก์ทวีสคูลอาพีสดุนสุกัยแสงสัตย์มาบิ๊กลีเฮียไอร์บบานาวเนย์สุบิดาปินชาจูซีEnglish language katcha kubin vyavastha chahoi. Computer, laptop, printer, photocopy machine, intercom system, inverter, solar system. Aw inverter ko battery pani paincha. CCTV camera ar bharpar do internet pani pa jodincha thau. Ama mone lage dake. Aw talno betal ma hider phir duka paiela ni jhushi. Aw e phone number 0215547787. 9842535541. Aw bhayo. Aw good very good very good.

าทางมันมาทางไหนปีเลยคนไม่รักคนอะไรหมดงั้นทำไรบริษัทก็ชิบยันชูร์จ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูเกตต่อไปจะตายอยู่ดูเช่นเฮ้ยแม่งมาเนี่ยงงเลยคนทำไรคนน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กลีกอร์เลยสิเก้าเลยอันนี้มาร์มัดกอร์เลยเนปาลเกย์ number one hardware and software education center โอ้เนี่ยเอาซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิเก้าเลยรู้เกย์ก็ต้องบิ๊กลีฮาเลยมาโกร์มาบิ๊กลีโกร์มาอีเบงก์มาอีเอาไปสกูลอาพีดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กลีเนี่ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูซี่ English language กัจฉาคุปินบีบัสตาช่วยคอมพิวเตอร์ laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system เอาอินเวอร์เตอร์ก็แบตเตอรี่ปนีไปนะซีซีแคมาร่าบอร์ดพอร์ตอินเทอร์เน็ตพอนี่พอจูดินช่าท้าวทำมาเมื่อไงลางเอ้ดักเอ้เขาตาลโนเบต้ามาฮีเดอร์เพื่อดูกะไปเอลันจูซี่เขาเอ้โฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ 5547788อันท่านนับเป็น4 2 5 4 41เขาบอกว่าเขาพูดเบรีกูดเบรีกู